0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย

เยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: ในฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

ซึ่งก็จะปันนะฮะกับที่เดิมในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรับสวัสดีคุณฟังนะฮะในวันที่7พฤษภาคมครับ FJ Bam รายงานตัว8โมงเช้าถึง11โมงนะฮะจัดให้เปิดมาด้วย Get Sonova ครับกับไกลแค่ไหนคือใกล้แล้วก็อีกหลายเพลงตามที่ทุกคนขอเข้ามาแต่เช้าเลยนะฮะรถติดอยู่แถวไหนกันบ้างครับให้แบมเป็นกำลังใจให้ผ่านเพลงเพราะๆแบบนี้เลยนะฮะส่งกันเข้ามาครับกับ Request ที่ทุกคนอยากฟังผ่านทางแอปพลิเคชั่น Flex Connect เลยและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin

0: ตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
3: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life Thai สมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
5: Flex Lake Recommended

0: ซิงเกิลจากพี่แบงค์ปริตินะฮะกับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงแรก Flex Recommended Flex Recommended Recommendedธนาคารออมสินฉลองครบรอบ113ปีครับด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีครับทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตอลครับยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งครับเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมครับโดยครั้งที่1ถึงวันที่16พฤษภาคม69ครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครับครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม2569ครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทครับเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายครับและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับเปลี่ยนเรื่องออมเป็นเรื่องง่ายสอบถามรายละเอียดและซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนา

0: เวลาในชั่วโมงแรกครับ3เพลงนี้ได้ฟังต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กับผม FJ Bam นะที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: Popcorn Popcorn Popcorn

0: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบบซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบบซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45 ที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ซิงเกิลจากซีนะฮะกับสมดุลรักครับในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่2ในวันที่7พฤษภาคมนะฮะผม FJ Bam รายงานตัวแล้วเป็นยังไงบ้างครับเปิดมาด้วยตามสัญญากับ Flex XR ท้ายชั่วโมงที่ทิ้งกันไว้นะฮะกับพี่แซมอภิวัฒน์มันคงเป็นความรักอิงค์รันธรพบรักครับแล้วก็กัณพัฒน์นะฮะกับข้างๆหัวใจและอีกหลายเพลงที่ขอนเข้ามานะฮะขอบคุณทุก request ครับที่ส่งมาเช้านี้เลยนะฮะส่วนท้ายชั่วโมงนี้มีซิงเกิลจากกวินมาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยนะฮะรอติดตามและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหากรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีFJ พิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: กัน
1: ซึ่งก็จากกวินดีครับฟีเจอริ่งกับ Black Heart กับได้แค่เดินมาส่งนะฮะกับ Flex Recommended
2: Flex Recommended Flex

0: หมดเวลาในชั่วโมงที่2ครับยังเหลืออีก1ชั่วโมงเต็มกับผม FJ Bam และ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะฮะ Stay tuned ครับที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
7: ฉันคิดถึงเธอ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
8: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 1045 Non-stop Non-music สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: 10:45 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
0: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: ผู้โชคดีในสายแล้วนะครับไปคุยกันเลยกับคุณนัทสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณนัทยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดี Flex Delivery ครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: เยี่ยมเลยเดี๋ยวแบมเล่าให้ได้ฟังรีแคปนะครับว่าจะได้รับอะไรบ้างพร้อมฟังไหมฮะ
3: พร้อมค่ะ
2: โอเคเป็นเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพนะฮะปกติชอบทานแบบว่า Healthy Healthy อยู่แล้วไหมฮะ
3: ชอบอยู่แล้วค่ะ
2: โอ้โหดีเลยงั้นร้านนี้นี่ตรงเป้าเลยนะฮะมีริชแจ้งวัฒนะ14ครับโดยเชฟนายมนัชยานะครับมีทั้งสลัดไก่ย่างเลือกใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะนะครับเพิ่มความแซ่บด้วยยำขนมจีนน้ำยำนัตโตแล้วก็ถ้ายังไม่อิ่มเนี่ยยังมีข้าวหน้าแฮมเบอร์อกไก่ซอสกุ๊กช็อปนะฮะแล้วก็เซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างนี่ทั้งเซตนี้มอบให้กับคุณพี่เลยนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากทานให้อร่อยถ้าชอบก็บอกต่อเพื่อนๆได้เลยนะครับ
3: ได้เลยค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แจกกันแบบนี้นะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยกับกิจกรรม Flex Delivery ใครที่อยากสัมผัสความอร่อยแบบยกเซตแบบนี้จากร้านมีริชแจ้งวัฒนะ14ลงทะเบียนมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะ
0: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: พังงาดงามคำโลกจัดไป
4: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งดอกดอกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop

0: ซิงเกิลจาก Full Step นะฮะกับหายไปไม่บอกลาในช่วงนี้เลยกับ Flex Recommended จัดให้ Flex like Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน

0: หมดเวลาในช่วงของแบมแล้วนะครับแต่3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอน Stay tuned กันยาวตลอดทั้งวันเลยครับที่นี่ที่เดียว Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลอัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: มองเห็นเธอเจ็บปวด

0: Yours Ever จาก Cocktail Featuring Kill Floor ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเวลาของ FJP มาถึงแล้วนะเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 ก็เจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็มาพร้อมกับความอึมครึมเลยฝนก็ตกโปรยๆนะฮะระหว่างที่ FJP จะมาจัดรายการนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันโดยปกติแล้วเป็นคนไม่ชอบฝนตกนะแต่ว่าถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยฝนตกนานๆทีก็ดีเหมือนกันนะครับซึ่งพี่โอมค็อกเทลนี่ล่าสุดก็เห็นไปเป็นกรรมการด้วยในรายการ AF ซึ่งหายไปนานมากทุกคนใครที่โตมากับรายการ AF นะฮะน่าจะคิดถึงรายการนี้มากเลยทีเดียวได้เห็นความสามารถของเด็กเจนใหม่ๆซึ่งบางคนนี่เก่งมากนะแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะมีดราม่าดุเดือดกันด้วยในโซเชียลตอนนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ผมว่าน่าติดตามมากๆเลยแต่ก่อนที่จะไปติดตามรายการนั้นขอให้ติดตามช่วงของ FJP ในวันนี้ก่อนมีเพลงมาอัปเดตให้ชาว Flex ทุกคนใหม่ๆเยอะเลยนะครับแต่ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างต้องไปStay tuned กันด้วยนะครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

และนั่นคือซิงเกิลล่าสุดจากปันครับกับเพลงรักให้เธอได้รู้ซึ่งเป็นเพลงที่ปันเนี่ยได้ทำเอาไว้นะครับก่อนที่จะไปบวชซึ่งตอนนี้ปันก็กำลังบวชอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีข่าวคราวเลยว่าจะสึกเมื่อไหร่นะครับผมมั่นใจว่าปันน่าจะมีเพลงที่ทำเอาไว้ในสต็อกเยอะเลยนะฮะเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับช่วงที่ปันไปบวชนี้ก็น่าจะมีเพลงจากปันให้เราได้ฟังกันอยู่บ้างนะครับผมและถ้ามีข่าวคราวว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่นะครับหรือมีเพลงใหม่ออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยว FJ พิมจะมาอัปเดตให้ชาว Flex ฟังที่นี่ที่แรกเลย Flex 104.5 นั่นเองนะครับและนั่นก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้วด้วยที่ FJ พิมตั้งใจเลือกมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยครับในช่วงนี้ Flex Recommended Flex Next Hour ชั่วโมงแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับช่วงเที่ยง FJ พิมพ์ได้เตรียม3เพลงนี้ไว้รอทุกคนแล้วนะครับผม

0: จากสิงโตนำโชคทั้ง3เพลงนี้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้วในชั่วโมงหน้านะครับเจอกัน Flex Flex Next
1: Hour พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ข้าใจว่าไม่เข้าใจจากพี่ลุลาคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะฮะใครที่ฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุ Flex 104.5 ของเราและอยากมาต่อกันยาวๆแบบ non-stop นะครับมาต่อกันได้เลยในทางออนไลน์นั่นเองนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราก็ได้นะครับหยิบมือถือของคุณขึ้นมาดาวน์โหลดฟรีครับไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือว่า Android ส่วนอีกหนึ่งช่องทางก็คือผ่านทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับ www.flexconnect.net ครับ
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสึย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
7: ว่าคิดถึงเธอ
6: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
7: ฉันคิดถึงเธ
8: อสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
9: Flex 104.5

ชั่วโมงสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วนะครับ FJ พิมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนนะครับชั่วโมงแน่3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ถอนหายใจจากวงไมค์ครับทั้ง3เพลงนี้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้วนะครับอย่าลืมรอฟังกันด้วยนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ฉันก่อนเจอเธอหรือว่า Lost and Found จาก Jess Starter นั่นเองนะครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับล่าสุดนี้ก็เพิ่งประกาศคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ไปเลยนะฮะกับ The Titans Concert นั่นเอง4ศิลปินตัวบิ๊กบิ๊กเป้งๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Jess Starter นะฮะแบมแบมนะครับผมพี่พิกฤตแล้วก็ไทม์ไทยด้วยมากันหลายด้อมแน่นอนนะครับแฟนๆก็กลัวว่าเฮ้ยจะจองบัตรทันหรือเปล่านะฮะมี2รอบซึ่งผมก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราจะได้เห็นสเตจนะครับใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยมาร่วมสเตจด้วยกันนะครับผมอยากดูมากโดยเฉพาะเพลงของขวัญปีใหม่นะฮะหรือว่า Golden Night ที่ทำไทยกับเจฟเนี่ยเคยทำไลฟ์เวอร์ชันเอาไว้เราก็น่าจะได้เห็นเป็นเวอร์ชันสดๆกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับรวมถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทำไทยแล้วก็แบมแบมด้วยกับเพลง Dancing By Myself นะครับเราก็น่าจะได้เห็นความแซ่บของพีพีในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยและอยากลุ้นแล้วอะว่าพีพีจะขึ้นสเตจแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์กับศิลปินคนไหนนะครับแฟนเตรียมวอร์มนิ้วรอกดบัตรกันไว้เลยครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ค้ากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ค้ากับอะไรก็อร่อย

0: ลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: ลายคนก็น่าจะอิจฉาพี่แบงค์ปรีตินะฮะที่เพลงนี้ได้น้องเชอปรางมาร่วมเล่น MV ให้ด้วยแถมไปถ่ายไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเลยกับซิงเกิลล่าสุดของเขาใจเรายังตรงกันอยู่ไหมเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงของ FJ Pimp ในวันนี้ที่ได้มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: ต้องลาทุกคนไปแล้วนะครับหมดเวลาของ FJ Pim แล้วในวันนี้ชั่วโมงหน้าเจอกับ FJ ญี่ปุ่นกันต่อในเวลาบ่าย2จนถึง5โมงเย็นนะครับและได้เตรียมไว้แล้วด้วยสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

เก่งจากเจสเซเตอร์และเพลงต่อไปเพลงนี้ครับไม่เป็นไรจริงๆจากแจ็คกี้จักรินและเพลงต่อไปเพลงนี้วันนั้น

0: วันนั้นฝนก็ตกแบบนี้แหละจากวงมีนฟีทริงฟองเบียร์ครับทั้ง3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วในช่วงของเอสเจญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้เอสเจพิมพ์ต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันอีก1วันในอาทิตย์นี้นะครับเวลาเดิมเลย 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นไปแล้วนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมงานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
1: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 1045Non-stop non-music
2: สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาร์โมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45Non-stop music. Play hit. 45 minutes.
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit.

ไม่ใช่คนที่ควรรักเลยจะไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ถ้าไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลาที่เรา

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

ที่ขั้นหนังสือซิงเกิลจาก Bogey Lion featuring กับนนทนนด้วยใน1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 10เพลงต่อเนื่องกันเลยแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ Request กันมาที่ App Flex Connect ของเราได้เลยอ่ะกลับมาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2กันแล้วนะฮะชั่วโมงนี้ขออัปเดตข่าวสารกันหน่อยแล้วกันใครที่มีแพลนจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับเตรียมตัวให้ดีๆเลยเพราะว่าล่าสุดทางท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม

0: สนามบินนะฮะของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจากเดิม730บาทเป็น 1,120 บาททุกคนเริ่มมีผลตั้งแต่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็อาจจะทำให้ราคาตั๋วเนี่ยมันขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เงินส่วนนี้เนี่ยจะนำไปอัปเกรดสนามบินทั้ง6แห่งให้มันล้ำสมัยขึ้น
1: wow.
0: ใช้คำว่าล้ำสมัยเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าไอ้ความล้ำสมัยมันจะแบบล้ำสักแค่ไหนนะฮะแล้วก็มี6สนามบินด้วยกันนะครับอย่างเช่นที่สุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตแล้วก็หาดใหญ่ฉะนั้นใครที่มีทริปไปต่างประเทศช่วงครึ่งปีหลังก็อย่าลืมเช็คราคาตั๋วแล้วก็วางแผนงบประมาณกันให้ดีๆด้วยนะฮะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: Flex Lake Recommended.

0: ายไปไม่บอกลานะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Full Step กันเลยส่งท้ายชั่วโมงนี้แนะนำให้ฟังกันใน Flex Recommended Flex Recommended Recommendedในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะฮะเรื่องของการออมเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ต้องให้ความสนใจต้องหาข้อมูลกันด้วยวันนี้ปุ่นก็เลยมีข้อมูลดีๆนะครับสำหรับคนอยากออมมาให้ได้รู้กันด้วยธนาคารออมสินเนี่ยออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยช่ำๆรับเต็มไม่เสียภาษีนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีครับแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีเพียงแค่คุณเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะฮะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดด้วยรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดาครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลยใครสนใจฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมFlex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน

0: อ่ะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไว้แล้ว3เพลงนี้ต้นชั่วโมงงานจากซีซั่น5กับรักโกรธมินชี่ XMA Team นะครับถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้แล้วก็ลิปตาฟีเจอริ่งกับกบแฟตบอยด้วยกับนี่ฉันเองใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดอรี่โกแก่ซันสึย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
3: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Kids 45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Musicเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: กุหลาบซิงเกิลจาก F Hero featuring การตองทุ่งเงิน X กับสรันนะฮะเป็นหนึ่งเพลงที่ต้องยอมรับเลยว่าดังมากๆเลยคือเปิดที่ไหนคนร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างหลานปุ่นเองน่ะอายุประมาณสัก 2-3 ขวบก็ร้องเพลงนี้ได้ทุกคน
1: wow.
0: คือแบบว่านี่คือความปังนะฮะยอดวิวก็โอ้โห313ล้านวิวต้องปรบมือให้เลยแล้วก็ล่าสุด F Hero เขาก็มีการไปฟีเจอริงกับพี่ไฮอาร์ภพรนครสวรรค์กับกันเนอร์ด้วยนะครับผมเผื่อว่าใครยังไม่เคยฟังไม่เคยดู MV ก็ลองไปหาดูกันได้เลยหรือถ้าเกิดอยากจะฟังมากๆรีเควสต์กันเข้ามาที่ App Flex Connect เดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันแน่นอน10เพลงต่อเนื่องกันในช่วงนี้กับ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวใกล้จะได้เวลาเลิกงานกันแล้วด้วยวันพฤหัสแล้วพรุ่งนี้ทำงานอีกเพียงแค่1วันก็จะได้หยุดพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะครับผมสู้ๆนะทุกคนเดี๋ยวอยู่กันอีกสักประมาณ15นาทีเนาะก็สำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: 1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้

0: ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: Flex Leg Recommended This Week
4: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงก์ปริติ

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: เอฟเจพิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มละมุนลิ้นและเซ็ตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

ส่งท้ายในวันนี้เป็นซิงเกิลจากปันสอนนวัตนะฮะที่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะบวชอยู่แต่ก็มีการเตรียมงานเตรียมเพลงเอาไว้ปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยกับรักให้เธอได้รู้หรือว่า proof นั่นเองนะครับบอกเลยว่าความรักเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยน้ำตาเสมอไปนะฮะเหมือนกับในเพลงนี้เลยและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour เดี๋ยวก่อนจะไปมายั่วๆกันหน่อยดีกว่าใครที่เป็นคนรักสุขภาพอยากจะลองทานอาหารที่มันดีต่อสุขภาพของเราแบบฟรีๆนะฮะFlex Delivery รีบไปลงทะเบียนกันเลยทุกคน Yahoo! ส่งความฟินกับเมนูสุขภาพนะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพกันเลยถึง4เมนูอย่างสลัดไก่ย่างยำขนมจีนน้ำยำนัตโตะนะครับแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสคุกช็อปแล้วก็เซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างกันด้วยลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ของเรานะฮะแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่ Flex 104.5 วันนี้ก็หมดเวลาของ FJ ญี่ปุ่นนะฮะต้องไปก่อนแล้วแต่พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันแน่นอนเวลาเดิมบ่าย 2-5 โมงเย็นส่วนชั่วโมงต่อไปอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะ Call you

ี๋ยวกลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วงานจากเบลวริศรากับคนหรือไมโครเวฟมายาร่าฟีเจอริงกับ Z9 นะฮะกับ Brain Zone แล้วก็เฟโลดาวหางฮัลเล่ด้วยนี่เช่น45 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้ก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะครับผม Have a nice Thursday evening ครับบ๊ายบาย Flex

านเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect

0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัท

0: ตัวร้ายจากเคลียร์ X Bank ปิติในช่วง10 45 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กับ FJ Zen นะคะในวันพฤหัสที่วันนี้วันที่เท่าไหร่7 ผ่านมาแล้ว1อาทิตย์สำหรับเดือนพฤษภาคมเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะแล้ววันนี้ก็เผลอแป๊บเดียวช่วงเย็นอีกแล้วนี่ใกล้จะ6โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนอยู่กับ FJ Zen ไปยาวๆจนถึงช่วง Flex Talk เลยนะวันนี้อยากให้ทุกคนติดตามมากๆเซนว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วง Flex Talk ที่จะทำให้เราใจฟูนะคะเป็นศิลปินที่ปกติแยกกันมาแต่วันนี้เขาต้องมาด้วยกันมาเป็นคู่แล้วก็เรียกว่ามากันเป็นครอบครัวแล้วกันเพราะว่านี่คือตินและโมนิกนะคะพี่ตินแล้วก็พี่มนโมนิกเนี่ยแหละหลังจากที่เป็นคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าป้ายแดงก็อาจจะไม่แล้วเนาะลูกสาวน่ารักมากจริงๆอ่ะแล้วก็ใครที่อยากเห็นjourney หรือว่าบันทึกเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะที่ปกติเซนว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนในช่วงก่อนหน้านี้นะคือเพลงใหม่ล่าสุดของทั้งคู่นะคะปล่อยมาพร้อมกับมิวสิกวิดีโอที่เซนว่ามีความหมายมากๆเลยซิงเกิลนี้ชื่อว่าฉันรักเธอเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเต็มๆในช่วง Flex Talk แล้วกันนอกเหนือจากนี้คงจะยังไม่พูดอะไรเยอะเอาเป็นว่าทุกคนรอติดตามได้เลยนะคะในช่วง Flex Talk กับ FJ Zen 1 ทุ่มเป็นต้นไปทุกช่องทางของ Flex 104.5และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect ค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: สุขสันต์วันเลิกราจากดำรงนะคะเซนว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เวลาคนเราคบกันเนี่ยจะจำแล้วก็จะเป็นธรรมเนียมเลยว่าในแต่ละปีจะต้องแฮปปี้เอนนิเวอร์ซารีวันที่คบกันเนี่ยคือยังไงมันจำขึ้นใจแล้วก็ต้องมาร์กเอาไว้ในปฏิทินด้วยห้ามลืมแต่วันที่เลิกกันมันก็มีอยู่เหมือนกันที่เขาจำกันไม่ลืมนะคะนี่คืออีกหนึ่งผลงานจากดำรงก็เป็นวงอินดี้บล็อกจากค่ายเพลงไทนี่นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ในช่วง Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออม

0: ชั่วโมงหน้าค่ะมี3เพลงนี้นะคะและจะไม่ใช่แค่3เพลงนี้เท่านั้นด้วยแต่จะมีถึง10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ในช่วง1045 Non-Stop Music นะคะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดย
2: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 1045Non-stop non-music. Music. 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ง Netflix
1: Sad Movie จาก F Hero featuring Bryce วัชรวิทย์นะคะก่อนหน้านี้มียิ้มทั้งน้ำตาจากบิลกินและอีกมากมายหลายเพลงที่รวบรวมไว้ในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะช่วงเวลาที่ดูแลทุกคนเอาใจทุกคนกันแบบเต็มที่เหมือนมีโปรโมชั่นให้ในทุกๆชั่วโมงเปิดไปเลย10เพลงต่อเนื่องไม่มีอะไรมาคั่นเลยถึงเวลานี้เซ็งก็ต้องมาทักทายกับทุกคนแล้วเดี๋ยวย้ำหน่อยว่าชั่วโมงหน้านะคะมีช่วง Flex Talk กับตีน featuring Monique

0: กับเพลงที่น่ารักมากใครที่กำลังมีความรักรับรองว่าจะรีเลทกับเพลงนี้ได้แบบอย่างดีฉันรักเธอวันนี้มากันทั้งคู่รอติดตามได้เลยหลัง 1:00 น.เป็นต้นไปที่นี่ที่เดียวที่ Flex 104.5 นะคะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: 1045 1045 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
4: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมสำหรับใครที่กำลังอยากฟังเพลงนี้ของพี่แบงค์ปริตินะคะแหม FJ Sen ใจตรงกับชาว Flex ไม่เบานะเนี่ยส่งท้ายให้เลยเนาะในช่วง Flex Recommended ชั่วโมงนี้ค่ะ
1: Flex like Recommended Flex Flex Next Hour
0: Let's Talk วันนี้นะคะก็คือชั่วโมงหน้านี่แหละทุกคนมั่นใจเลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่พิเศษแล้วก็อบอุ่นมากๆ

0: นี่คือเพลงฉันรักเธอนะคะชื่อเพลงตรงตัวที่สุดแล้วค่ะผลงานจากติ้น featuring โมนิกนะคะก็เป็นเพลงที่ติ้นแต่งให้กับคุณภรรยานะคะคือพี่ติ้นแต่งให้กับพี่มนโมนิกเนี่ยแหละแล้วก็ลูกสาวด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาคุยกันยาวๆเลยในช่วง Flex Talk นะคะชั่วโมงหน้าแล้วรอติดตามได้เลยทุกช่องทางของเราที่ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect นะคะ
1: Flex Flex Next Hour สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย IME Thailand
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

0: มาม่าโอเครสมัทฉะเคอรี
1: ่สวัสดีช่วง1ทุ่มกับอีก11นาทีนะคะสำหรับช่วง Flex Talk ของเราในวันนี้ค่ะเซนบอกกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆจริงๆบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าวันนี้จะเป็นช่วง Flex Talk ที่หวานละมุนที่สุดในปีนี้แล้วเพราะว่าเขามากันเป็นคู่มากันเป็นครอบครัวเป็นศิลปินที่หลายๆคนจะบอกว่าจากที่ตอนแรกเนี่ยรักเพลงของศิลปินคนนี้ตอนนี้เรารักครอบครัวของศิลปินคู่นี้แล้วเราก็กำลังจะได้เจอกับพวกเขาทั้งคู่ที่มาพร้อมกับเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้กับฉันรักเธอคือชื่อเพลงอ่ะอาจจะฟังดูเหมือนกับเฮ้ยมันเป็นคำธรรมดาแต่เซนว่าพอมาเป็นชื่อเพลงแล้วมันพิเศษมากๆทุกคนวันนี้พิเศษจริงๆนะคะเราจะได้เจอกับพวกเขาทั้งคู่เลยแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนค่ะกับมาม่าโอเคมัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นวันนี้ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะและขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการกับพี่ตินและพี่มน
2: สวัสดีค่ะ
1: ตินและมนโมนิกนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: เป็นครั้งแรกเลยที่มาพร้อมกัน
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: ไปตอบพร้อมกันเลยอ่ะ
4: เหมือนไม่ครั้งแรกเนาะ
2: คือไม่เคยเข้ารายการพร้อมกันค
1: ือ
2: ผมเคยมาโปรโมทเพลงแล้วเขาก็รออยู่
1: ใช่แต่ว่าไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี
2: ้ด้วยกัน
1: นะคะบรรยากาศเลยเปลี่ยนไปมากๆเลยอ่ะมันดูแบบสดใสมากเลยอ่ะเหมือนกำลังใส่เสื้อสีชมพูกันอยู่
2: โอ้โห
4: ว่าไป
1: อ่ะเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่คลั่งรักได้ไหมคะเพราะว่าเพลงมันดูคลั่งรักมากเลยคือเซนใช้คำนี้ได้ไหม
4: คลั่งรักลูกค่ะตอนนี
1: ้โอ้คำถามแรกก่อนที่จะให้แนะนำตัวตอนนี้ใครเลี้ยงลูกอยู่คะ
4: อาม่าค่ะ
1: อ๋อโอเคสบายใจละ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ใช่ครับ
1: น้องเพราะว่าจริงๆปกติจะเลี้ยงเองกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่ใช
1: ่โอเคให้คุณพ่อคุณแม่แนะนำตัวนิดนึงอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินก่อน
2: ได้ครับสวัสดีครับชาวเฟล็กครับผมตินนะครับศิลปินจากค่าย Holy Fox ครับผม
4: มนโมนิกค่ะ Holy Fox เช่นกันค่ะ
1: เย้คือก็ถือว่ามาในบทบาทเป็นศิลปินที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทั้งคุ้นหน้าคุ้นเสียงแต่ว่าถ้าเกิดแบบการเป็นป้าป้ามาม้าอย่างเงี้ยคือจริงยังสดใหม่อยู่ไหมคะ8เดือนเนาะประมาณ
4: 7ค่ะ7
1: กำลัง
4: จะ7ค่ะใช่
1: โหคือเรานั่งนับวันกันเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: มันคือมองเห็นวันเกิดว่าจะถึงแล้วไง
4: จะฉีดวัคซีนไงอ๋อ
2: ใช่
4: เราต้องนับ
2: ก็ถูก
4: มีภาระหน้าที่ค่ะ
1: ค่ะอยากรู้เลยขอแบบเอาแบบสั้นๆง่ายๆขอ3คำสลับกันก็ได้หรือจะคนละ3คำก็ได้ชีวิตช่วงนี้มันเป็นยังไงบ้าง
2: ผมรู้ว่าเขาคิดอะไรจริงๆผมรู้เลยว่าเขาพูดอะไร
1: นะมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอ
4: รู้ได้ไง
1: งั้นพี่มนต้องคิดเอาไว้สัก3คำแล้วมาดูว่าคำที่พี่ตินพูดเนี่ยตรงกับในนั้นที่เราคิดเอาไว้ไหม
2: เขาเพิ่งไปหาหมอกายภาพมาครับ
1: คำนั้นคือ
2: ปวดเอวมาก
4: ปวดเอว
1: ถูกปะ
4: ปวดเอวมาก
1: จริงหรอ
2: เรื่องจริงครับเรื่องจริง
1: โอเคงั้นขออีก3คำจากพี่มน
4: โอ้
1: ที่รีวิวชีวิตของพี่ตินช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
2: แบงค์แบง
4: ค์ของพี่ตินเหรอ
1: ใช่ใช่เพราะว่าปวดเอวมากเป็นอาการของเรา
4: ของพี่ตินก็คืองานยุ่งมาก
1: งานยุ่งมากถูกต้องไหมคะ
2: ถูกก็ได
4: ้ภายใต้
1: ภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เรามีความสุขมากๆคือการเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะ
4: ตอนนี้ใช่ค่ะ
1: น้องเอ็มม่ากำลังน่ารักน่าฟัดไหมคะเนาะตอนนี้คือคิดถึงเลยไหม
2: ก็ชอบเปิดมือถือดูแล้วก็ขำกัน2คน
1: อัปเดตล่าสุดหน้าเหมือนใครเราคิดว่า
2: อ๋อ
4: หน้าเหมือนพ่อค่ะ
2: แต่หลายคนบอกหน้าเริ่มเหมือนมนครับเริ่มเหมือนแม่
4: แต่เขาก็จะเปลี่ยนไปอีกคืออย่างนี้ตอนที่เขาคลอดมามันเป็นเวอร์ชันแบบเหี่ยวๆอะเวอร์ชันที่น้ำหนักตกเกณฑ์อ่ะเขาก็จะตัวเหลืองๆเหี่ยวๆอย่างนั้นอ่ะหน้าเหมือนตินมาก
1: อันนี้คือป้าต้องดีใจไหมคะ
4: รูปทรงหน้าจมูกปากทุกอย่างก็คือเหมือนตินเลยอ่ะแล้วทุกคนก็พิมพ์มาบอกคุณแม่อย่าเสียใจนะคะหน้าเหมือนคุณพ่อค่ะอะไรก็บอกว่าไม่เสียใจเพราะแต่คือเหมือนจริงๆแล้วตอนเนี้ยมันจะ7เดือนเนี่ยมัน
2: เปลี่ยน
4: มาหลายเวอร์ชันมากนะ
2: ใช่
1: น้องเปลี่ยนต้องดูไปเรื่อยๆแต่ว่าหน้าเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบสิเพราะว่ารักมากคนนี
2: ้
4: เคยบอกเขาว่าถ้ามีลูกหน้าเหมือนเธอก็ดินนะจะได้มีคนเหมือนเธอ2คน
1: โอ้ย
4: เฮ้ย
1: หวานมากเลยอ่ะเฮ้ยคือเซนไม่เคยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เซนแอบแบบ รายังไม่ทันได้เข้าเรื่องเพลงเลยอ่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องครอบครัวน้องเอ็มม่าเอ่ยอะไรเอ่ยชีวิตเอ่ยการปวดหลังเอ่ยปวดเอวเอ่ยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมอ่ะวันนี้เราน่าจะได้โมเมนต์มากมายนะคะยังไงทุกคนก็แชร์กันเข้ามาได้สำหรับแฮชแท็กของเรา flex 1045 extin feed mon monic นะคะซึ่งนี่แหละซิงเกิลนี้ฉันรักเธอเป็นเหมือนของขวัญที่น่าจะตรงใจใครหลายๆคนที่คือน่าจะทุกคนเลยแหละที่มีความรักซึ่งเรารักคนรอบตัวเรารักสิ่งที่อาจจะเป็นอะไรที่เนาะครอบครัวเราแฟนเราเพื่อนเราได้หมดเลย
4: ค่ะ
2: เพราะว่าทุกรูปแบบใครที่มีความรักจะรู้สึกแบบในเพลงผมเนี่ยแหละ
1: อืมอ่ะมีความรู้สึกกันแบบไหนแชร์กันเข้ามาพร้อมกับแฮชแท็กนี้นะคะ MV ขอเข้า MV ก่อนเลยได้ไหม
2: ได้
1: ๆ MV เพลงนี้คือยิ่งถ้าดูเนี่ยจะต้องเก็ตเลยว่าเพลงนี้เนี่ยพี่ตินแต่งให้ใครเพราะว่าก็จะมีเขียนเอาไว้เลยใต้ MV ว่าตั้งใจแต่งให้กับคุณภรรยาแล้วก็ลูกสาวใช่ไหมคะเพลงนี้มีประโยคไหนไหมพี่ตินที่มันเป็นประโยคตั้งต้นเป็นประโยคแรกเลยที่เริ่มจากเพลงเริ่มจากประโยคนั้นแล้วมาจนถึงจบของเพลงนี
2: ้เอาจริงๆอ่ะเพลงนี้ตอนเขียนตอนต้นอ่ะผมแค่เขียนว่าคนคนหนึ่งมีชีวิตไปวันๆอย่างเลื่อนลอยผมแค่คิดถึงอดีตของตัวเองก่อนที่ผมจะได้เจอกับคนที่เป็นคนสำคัญในชีวิตอย่างมนหรือลูกผมอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะแล้วก็มันค่อยๆมาแต่จริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะต้องบอกว่าเพลงเนี้ยผมตั้งใจเขียนให้ภรรยา

0: ค่ะ
1: จริงๆคนเดียวด้วยแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นน่ะเนี่ยแอบตรวจว่าท้องไงคือหมอไม่ให้ตรวจแล้วปรากฏว่าพอตรวจแอบตรวจทุกวันน่ะแล้วแบบเฮ้ยก็มีตะโกนมาจากห้องนอนว่าแบบ
0: เราก็พยายามมากๆกับสิ่งนี้ด้วย
1: ใช่เพราะผมเฟลมารอบนึง
0: ค่ะค่ะ
1: ปรากฏพอรู้ว่าเฮ้ยน้องกำลังจะมาอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้แบบแบบฟูลฟิล
0: แต่คือหมายความว่าเพลงนี้ก็คือเราได้แต่งเราได้มีไอเดียแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่มีน้องเอ็มม่าในท้อในคันเลย
1: มัน
0: ถูกต้องไหมคะ
1: ผมไม่อยากแต่งให้เขาเอาจริงอะติมเนี่ยมีแต่เพลงเศร้าครับ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้มาเป็นเพลงรัก
0: เศษอะ ที่ตอนนี้ก็คืออยู่ที่100ล้านวิวเรียบร้อยแล้ว
1: บ
0: วกบวกบวกเพราะว่านี้คือแตะ100ล้านตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วนะคะเพลงเศษนะอ่ะโอเคกลับมาที่เพลงของเรา
1: ครับ
2: คือตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่ใส่ตัวอ่อนนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นช่วงที่ยังไม่รู้ว่าจะท้องไม่ท้องก็คือหมอบอกอย่าตรวจอะไรเงี้ยแต่เราตรวจทุกวัน อยากรู้ว่าอุตส่าห์แบบใส่แล้วอะไรเงี้ยก็พอเริ่มแบบว่าเห็นขีดมา
0: ค่ะ
2: เฮ้ยก็ดีใจก็เลยแบบเรียกตะโกนเรียกตินให้ขึ้นนอนห้องช่วงนั้นเราต้องนอนนิ่งๆอยู่ชั้น2ห้ามขึ้นลงบันได
0: จะเห็นใน MV ด้วยบางพาร์ท
1: ใช่
2: แล้วก็เขาก็เลยขึ้นมาแล้วก็แบบตาลื้นๆมาแบบเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเขาก็เขียนเพลงเสร็จเลยจบเลย
1: จบในวันเดียวเลย
2: จบในวันเดียว
1: เลยประหลาดดีครับมัน
0: เอ้ยเส้นขนลุกเลยอ่ะ
2: มันพังพลู
0: มันโอ้เนี่ยดูสิมันคือแบบความซับซึ้งอะเนาะที่พอย้อนกลับไปนึกถึงแถมเรายังได้เห็นภาพเหตุการณ์บางส่วนใน MV เพลงนี้ด้วยก็คือฉันรักเธอเนาะแต่ว่าจุดเริ่มต้นเลยคือเริ่มมาจากพี่มนก่อนเลยต
1: ั้
0: งใจแต่งพี่มน
1: คนนี้เขาไม่ค่อยเชื่อผมเขาบอกเธอเขียนให้ลูกอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมมาเขียนให้คนแต่ว่าเอ็มม่ามาตอนนั้นพอดีผมก็ดีใจมากก็เลยเขียนให้คนที่ผมรักเพราะน
0: ั้
1: นเพลงฉันรักเธอเนี่ยผมมอบให้ทั้งภรรยาและลูก
0: น่ารักมากอ่ะเฮ้ยน่ารักมากอ่ะไม่เคยเห็นมุมนี้อ่ะโอเคงั้นอยากรู้เลยพอมันเป็นเพลงที่เราร้องด้วยกันมันเป็นการที่ตินฟีดกับโมนิกเนี่ยเวลาเราเข้าห้องอัดเราต้องมีเหตุการณ์หรือจินตนาการร่วมกันไหมคะว่าเฮ้ยมันจะต้องนึกถึงอะไรให้เพลงมันไปในทางเดียวกันอะไรเงี้ย
1: ผมว่าตรงมันไม่ค่อยยากเพราะว่าตอนแรกเพลงนี้มันเป็นเมสเซจที่ผมพยายามจะพูดถึงเขาคนเดียวผมมาพูดแต่งให้เขาไงแล้วพอมันเป็นเพลงที่เราร่วมกันเพื่อบรรยายความรู้สึกนี้ที่มีต่อลูกอ่ะมันง่ายมากสำหร
0: ับ
1: ผมเพราะว่าผมกับโมนก็เคยเฟลกับการมีลูกแล้วงวดนี้พอมันสำเร็จมันก็ดีใจมากๆนะมันก็มีความรู้สึกมากมายที่จะสื่อสารความรักออกไปว่าเหมือนกัน
0: ไม่ยากแล้วมันจะมีงวดหน้าไหมเนี่ยงวดนี้มันสำเร็จแล้ว
2: งวดหน้า
0: ก่อนเลย
2: ต้อง
0: เ
2: ล็บ
0: พี่มนว่ายังไงนะคะคือยังไงนะคะ
2: ปรึกษาคนน้องด้วย
0: การทำงานมันเร็วไหมคะสำหรับพี่มนพอเราทำงานด้วยกันก
2: ับ
0: พี่ตินแล้ว
2: จริงๆเพลงนี้ตอนแรกอะไม่ได้แบบว่าตัดสินใจว่าจะต้องมีคนฟีดนะตอนแรกจะเป็นเขาคนเดียวทีเนี้ยก็พี่วันใหญ่อะก็เหมือนกับเฮ้ยมันน่าจะมีแบบเสียงผู้หญิงนะอะไรเงี้ยเราก็ยังเสนออยู่เลยเอ้ยคนนั้นไหมคนนี้ไหมอยู่เลยอะ
0: แต
2: ่พอไปมาเฮ้ยมันเป็นเพลงครอบครัว มันก็ต้องเป็นมน
0: จริง
2: อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกเฮ้ยโอเคได้สิอะไรเงี้ยตอนเข้าห้องอัดก็คือปั๊มนมไปด้วย แล้วก
1: ็ชีวิตจริง
2: พยายามนึกถึงลูกแล้วก็ยิ้มไปด้วยไม่งั้นมันจะไม่ยิ้มไงคะ
0: เฮ้ยมันเป็นเรื่องราวที่เดี๋ยวไว้เล่าให้น้องเอ็มม่าฟังในตอนโตมันคือจะแบบสุดๆไปเลยเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
2: นี่แหละค่ะ
0: เพราะว่านี่คืออีกหนึ่งผลงานที่เซนว่าหลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยฉันชอบเพลงเขามากเลยหมายถึงของพี่ตินฉ
1: ัน
0: ชอบเพลงของพี่มนมากเลยแล้วคือเฮ้ยเพลงนี้มันคือเขาสองคนมาร้องด้วยกันให้กันและกันอย่างเงี้ยคือมันแบ
1: บ
0: เกินเบอร์ใช่ไหมและเพลงนี้นะคะเบื้องหลังก็คือได้ร่วมงานกับศิลปินจากเชียงใหม่ด้วยก็คือ DRG เ
1: ซนอัน
0: ใช่ไหมคะทำไมถึงที่มาที่ไปของการดึงคนนี้มาทำงานกับเราคืออะไร
1: คือต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของงานน้องดราก้อนแล้วเขามีเพลงของเขาเองด้วยนะครับเขาจะเป็นเหมือนคอมโพเซอร์ที่ร่วมงานกับนักร้องหลายคนไปลองกดฟังดูก็ได้ครับซึ่งเพลงของเขาเนี่ยมันจะละมุนละไมสวยงามค่อนข้างอบอุ่นเน้นไปทางเรื่องครอบครัวซะเยอะซึ่งผมก็เคยแบบเขาปล่อยเพลงใหม่แล้วผมแบบอินบ็อกซ์ไปบอกเขาเลยโอ้โหเพลงเพราะมากเลยครับชอบมากครับแล้วน้องเขาก็ตอบผมก็ดีใจไงแล้วปรากฏว่าพอมันอยู่ในจังหวะที่ผมต้องทำเพลงที่มันสวยงามแบบอยากให้มันสวยงามอบอุ่นแบบนั้นน่ะแล้วผมก็เลยนึกถึงเขาว่าน้องดราก้อนช่วยพี่ได้ไหมครับตอนนี้ผมกำลังทำเพลงนี
0: ้
1: แล้วบวกกับจริงๆช่วงนั้นน่ะผมบอกเขาเลยว่าผมค่อนข้างยุ่งมากแล้วก็แบบผมอยู่แต่กับเรื่องลูกอะครับทั้งวันผมก็น้องดราก้อนช่วยพี่ได้ไหมครับเขาก็ยินดีเลย
0: ทุกอย่างเอาจริงๆมันดูแบบลงตัวแล้วก็ราบรื่นมากเนาะมันมีอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเพลงนี้ที่ระหว่างทางเรามีแบบเห็นไม่ตรงกันหรือมีเถียงกันเบาๆอย่างนี้
1: ผมว่าไม่มี
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลย
2: ไม่มีเลยอ๋อยังไม่ได้ตังค์
1: เฮ้ยข้ามประเด็นครับข้ามประเด็นไปดีกว่าครับ
0: จ้างอ่ะอันนั้นก็เดี๋ยวคุยกันต่อที่บ้านได
1: ้
0: เป็นเรื่องที่ก็เหนือการควบคุมนิดนึงนะคะเป็นเรื่องของครอบครัว โอเคเซนคิดว่าน่าจะถึงช่วงเวลาที่เราเดี๋ยววอร์มนิดนึงก่อนที่เดี๋ยวจะให้ร้องให้ฟังเพราะวันนี้พี่ตินมีกีตาร์มาด้วยแต่เซนแอบอยากรู้ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่สวยงามมากๆและมีความหมายมากๆเลยมันมีท่อนไหนไหมที่รู้สึกว่าชอบที่สุดกินใจเราสุด
1: จริงๆท่อนที่ผมชอบที่สุดก็คือท่อนพรีมันจะร้องว่าโลกสีเทากลับกลายเป็นสีสันคือละวันกลายเป็นความสวยงามความงดงามรอยยิ้มเธอตอบคำถามว่าฉันเนี่ยมีชีวิตเพื่ออะไร
0: เขินไหมพี่มน คือเป็นเจนเขินมากนะตอนเนี้ย
2: เป็นคนบอกว่าอยากได้ท่อนที่บอกว่าแบบแค่เห็นหน้าเธอก็แบบ มีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ลารีเควสไว
2: ้รอยยิ้มเธอตอบคำถามว่าฉันมีชีวิตเพื่ออะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าโหท่อนนี้แหละคือมันเป็นคำตอบของเพลงนี้เลยแล้วก็ของชีวิตช่วงนี้เลยเวลาเห็นหน้าลูกนะ
0: โอ
2: ้แบบว่าความ
1: สุข
2: เห็
1: นรอยย
2: ิ
1: ้มเห็นรอยยิ้มเอ็มม่าที
2: เป็นไปด้วยความน่ารักความสุข
0: เนาะโอ้เฮ้ยมันเป็นเพลงที่เซนว่าฟังแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกดีและยิ่งได้มาคุยกันแบบนี้ในช่วง Flex Talk แล้วได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆน่าจะมีอีกแบบโหมากมายที่เราคุยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวหมดเวลาออนแอร์แล้วคนที่ฟังอยู่ในวิทยุไม่ได้ฟังเพลงฉันรักเธอไม่ได้เรามาฟังเพลงฉันรักเธอจากติ๊งฟีเจอริ่งกับโมนิกกันนะคะ
1: ได้

0: ความสมบูรณ์แบบอ่ะเฮ้ยมันคือแบบมันคือ perfect match เนาะ
1: อุ้ย
0: คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะหากันจนเจออ่ะแล้วก็แบบ
2: จนเจอ
0: ครับเป็นโชคดีของแฟนๆที่ได้ฟังเพลงนี
1: ้
0: แล้วก็ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เปิดได้ฟังได
1: ้บอกเคล็ดลับนะ
0: บอก
1: เ
0: คล็ดลับนะ
2: เคล็ดลับว่า
1: เราผู้หญิงต้องจีบผู้ชาย
0: เราส่งเพลงนี้ไปให้ผู้ชายที่เราชอบได้ไหมคะคือยังไม่ทันได้รักเขาเท่าไหร่หรอกแต่คือเราอยากรักเขาเราส่งไปเลยได้ไหม
1: เขาอาจจะเวอร์นิดนึงแล้วตอบกลับมาว่าใจเย็นนะครับพี่เหมือนกัน
2: เดี๋ยวจริงมาพูด
0: อ๋อร้อนร้อนเหรอเฮ้ยเอาล่ะเดี๋ยวมีอีกหลายเรื่องเลยที่ไหนๆมาพร้อมกันขนาดนี้ต้องไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะทุกคนติดตามได้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook Live ของเราแต่ว่าทิ้งท้าย30วินาทีพี่ตินก็ได้เป็นตัวแทนฝากเพลงนี้หน่อยค่ะ
2: ได้เลยครับก็ผมฝากเพลงใหม่ล่าสุดจากตินแล้วก็มนโมนิกนะฮะเป็นเพลงที่ใครที่มีความรักเนี่ยจะรู้สึกแบบนี้แน่นอนอยากให้เอาเพลงนี้ส่งให้กับคนที่คุณรักนะครับฝากด้วยนะครับฉันรักเธอครับ
0: เย้อย่าลืมนะคะขอกันเข้ามาด้วยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะอยากเปิดให้ทุกวันจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีเปิดแล้วแล้วก็อยากจะเปิดให้หลังจากนี้ไปเรื่อยๆใครที่อยากจะบอกรักใครหรืออยากจะบอกรักตัวเองเพลงนี้ตอบโจทย์มากๆมันเป็นอะไรที่แบบเต็มๆมากรวมถึงช่วง Flex Talk วันนี้ด้วยขอบคุณนะคะตินแล้วก็โมนิกนะคะพี่ตินพี่มนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับผม
3: Flex Talk โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
1: ว่าคิดถึงเธอ
0: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live Emsphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
1: ฉันคิดถึงเธอ
2: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: ณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16 และ 17 พฤษภาคมที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

หลายๆคนเลยนะครับซิงเกิลจาก Emotion Town นะครับกับเพลงเหตุเกิดจากความเหงานะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนไม่เหงาแล้วนะครับเพราะว่า FJ ต้นมารายงานตัวแล้วครับต้อนรับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยนะครับในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคมนะครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับชาวเฟล็กซ์ของเราทำงานกันมาเหนื่อยไหมครับตอนนี้ก็2ทุ่มกว่าแล้วนะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเลิกงานกันแล้วด้วยนะครับก็พักผ่อนกันให้เต็มที่เลยละกันนะฮะเดี๋ยวต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับอดทนกันอีกนิดนึงนะครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วนะครับทำงานกันอีกแค่1วันก็จะได้หยุดพักผ่อนกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์แล้วนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับ FJ ต้นนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็ช่วยกันแนะนำเพลงเพราะๆเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับ

0: สำหรับใครที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกทิ้งนะครับอยู่ดีๆก็โดนทิ้งเฉยเลยนะครับไม่มีแม้แต่คำบอกลานะครับต้นเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยโดนแน่นอนเลยนะฮะหายไปไม่บอกลาจาก Full Step นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกของ FJ ต้นแล้วด้วยนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับต้นไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยต้นมี3เพลงนี้รออยู่ต้นชั่วโมงครับ

0: รอเลยนะฮะรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับทุกความหมายจาก Hers นะฮะแสงสุดท้ายจากพิจิการวมถึงอยู่ได้แล้วจากลิปตาฟิชชิ่งกับเมอร์ด้วยนะครับทุกคนก็อยู่เป็นเพื่อน FJ ต้นนะฮะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาร์โมโซ27พฤษภาพบกับ

0: วงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: Flex Leg Recommended This Week
4: 1คนตรงนี้

0: ามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัต

FJ ต้นจัดให้ฟังตามคำขอเลยนะครับซิงเกิลจาก C นะฮะกับเพลงสมดุลรักหรือว่า Balance นะครับเปิดให้แล้วนะฮะทิ้งท้ายกันไปครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟัง

0: เตือนออกมาแล้วนะครับว่ากรุงเทพมหานครของเรานะครับเตรียมตัวเจอกับอากาศแปรปรวนเลยนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองนะฮะมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้นะครับก็สำหรับใครที่ต้องเดินทางออกจากบ้านนะครับอย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกคนและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมปัป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
2: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
7: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
9: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
10: ว่าคิดถึงเธอ
9: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major

ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆนะครับแล้วก็ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆจริงๆนะครับซิงเกิลจากปันสอนวัตรกับเพลงรักให้เธอได้รู้นะครับก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมานะครับเพื่อให้คนฟังเนี่ยได้รับรู้ว่าความรักที่ดีมันมีอยู่จริงนะครับทุกคนต้นขอยืนยันกับทุกคนด้วยเพลงนี้เลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex Flex Next Hour เข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะฮะสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้ว FJ ต้นยังไม่ได้เปิดให้บอกเลยว่าต้นไม่ได้ลืมนะครับจัดเอาไว้ให้แล้วต้นชั่วโมงหน้าเลยกับเพลงนี้ครับ

0: Holy Cat นะฮะกับเพลงเพื่อนนั่นเองครับเราฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: พงาดงามคำโลกจัดไป
1: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
2: สิบเพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: พลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: หนึ่งงานจากแจ็คกี้จักรินนะครับกับเพลงไม่เป็นไรจริงๆนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปนะฮะส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วครับสำหรับตอนนี้ก็ใกล้จะ5 ทุ่มแล้วด้วยนะครับต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะอาบน้ำนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีผลการจัดอันดับของเว็บไซต์ C Asia Stat นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนะครับติดท็อป3นะครับเป็นประเทศที่อาบน้ำบ่อยที่สุดติดอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวนะครับโดยมีค่าเฉลี่ยการอาบน้ำนะครับอยู่ที่11ครั้งต่อสัปดาห์นะครับซึ่งการอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะครับสามารถคลายร้อนได้ด้วยนะครับยิ่งอากาศร้อนหนักๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ช่วยให้สุขอนามัยเนี่ยมันดีขึ้นได้ด้วยนะครับก็สำหรับอากาศร้อนแบบนี้นะครับใครที่อาบน้ำเกินวันละ2รอบเนี่ยก็ช่วยออกมาแสดงตัวกันหน่อยละกันนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainmentสิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนายน Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆจริงๆนะครับแบบฉุดไม่อยู่แล้วนะฮะซิงเกิลจาก3สาวพิกซี่กับเพลง Shake นั่นเองครับและพูดถึงเพลงนี้นะครับต้องพูดถึงมิวสิกวิดีโอเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์มาเลยว่าเขาทำ MV ออกมาได้ดีมากๆนะครับตอนนี้ยอดวิวเนี่ยก็ทะลุ 2.5 ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
0: เวลาหมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับเผลอแป๊บเดียวเนี่ยต้นก็อยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex ทุกคนมาครบ3ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าใครที่ยังไม่ง่วงใครที่ยังไม่นอนนะครับก็รอฟังเพลงเพราะๆที่ต้นทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้เลยกับ3เพลงนี้ครับ

0: ลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับโซเมจากเพรกาวนะฮะพิจารณาจากมัสเกเทียฟิชชิ่งกับมายาลาบรวมถึงนิวซีซั่นฤดูใหม่จากนุนิวด้วยนะครับและตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ที่ Flex 104.5 นะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดอรี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปิน

0: Right Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10:45Non-stop music. 10 play hit. 45 minutes.

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จ
2: ั
6: ดช
2: ั
6: ดท
2: ุ
6: กคำ
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

0: ตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบบซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไพรสนีทั่วประเทศ
2: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
3: พังงาดน้ำคำโลกจัดไป
4: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
7: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: คนเดียว
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที
2: Deflex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: Flex Flex 104.5
1: ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเราโอบกอดกันและมอง

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10 10 45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ

0: ิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจะ

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดย
1: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดลี่โกแก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5